ต่อไปจากนี้ต่อต้องเขียนต้องกอกต้องตีต้องอั้งต้องกอชิวไหลป้อยจวยปงเล็งชอบกว่าจะสีเตี้ยช่างเยี่ยก็เชียกะเชียงหัวปกเกิงเป็นหกเลี้ยวฉีกแหลงเอาเชียงหัวแกปล่อยแหลงเอากะเกาแหลงเอาเชียเหลียวอาเซนเลี้ยวยี่ต้องสิกะก้อมีถ้าเกาเสียความยาจีหิงแท้เพ่งยิ่งเขาเล่นโอ้เสียเกาจะสียี่ต้องยาสีเกียกะจงกว่าเกียสิต่างต่อตรงนี้น้ำมูสิของกอชิวสิงหงใครสิสิงสิยี่กะ不光是早起高客，也是后来到中国香港发展，以后的殖民拢受到大家欢迎。接受以长泽街奉献爱的怀抱，到1985年，当今在长泽街世界英国再见，接受殖民将伊成为了中国内地流行到多地位，到国际界王者歌手。好，听众朋友，感谢你收听这期的音乐人生，再会。